0: Forward Extra. Music non-stop.
1: It's 5 o'clock in the morning.

0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

แยกกรีนคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับตะวันออกกลางยังตึงเครียดสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่10ขณะอาเซียนเรียกร้องหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยด้านอิหร่านยืนยันเดินหน้าเจรจาแต่พร้อมตอบโต้หากถูกคุกคามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่10ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันทั่วโลกให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะทวีความแรงขึ้นอย่างฉับพลันพร้อมแนะนำให้ชาวอเมริกันในตะวันออกกลางเตรียมรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้ารวมถึงให้ทบทวนการเดินทางมายังพื้นที่ดังกล่าวอีกทั้งเตือนว่าสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐทั่วโลกอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่ามีเรือพาณิชย์หนึ่งลำถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในช่องแคบฮอร์มุซห่างจากชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตประมาณ17ไมล์ทะเลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายแต่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกด้านที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อการปะทะระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเห็นว่าความขัดแย้งที่รุนแรงที่เกิดขึ้นกำลังลดทอนโอกาสในการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นหยุดการสู้รบโดยทันทีและเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่ายังคงเดินหน้าเจรจากับสหรัฐผ่านประเทศตัวกลางแต่ย้ำว่าจะตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติหากถูกคุกคามซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยได้เสนอแผนหยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อเปิดทางลดความตึงเครียดและฟื้นฟูข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเคยลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาค โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
7: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
6: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
7: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: คารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits
2: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับไทยย้ำไม่ปิดประตูเจรจากัมพูชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ปฏิเสธการหารือก่อนขณะที่อาเซียนจับตาความมั่นคงชายแดนและวิกฤตตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon ซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยังคงยึดแนวทางตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศเคยหารือร่วมกันคือการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนฟื้นฟูความสัมพันธ์และเดินหน้าการแก้ไขปัญหาชายแดนนายศิยศักดิ์ยืนยันว่าไทยไม่เคยปิดประตูการเจรจาแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่เลือกเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยไม่ตอบรับข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้มีการหารือทวิภาคีก่อนทั้งในประเด็นเขตแดนทางทะเลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยยังคงยืนยันในการเจรจาเรื่องการเขตแดนทางทะเลดำเนินไปภายใต้บันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU 2544ซึ่งเป็นกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเคยเห็นชอบร่วมกันพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อกัมพูชาเป็นภาคีอันคลอสแล้วก็ควรเปิดโอกาสให้มีการเจรจาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศก่อนการเข้าสู่กลไกอื่นส่วนกรณีที่กัมพูชาเรียกร้องให้มีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC นั้นนายศิยศักดิ์ระบุว่าการประชุม JBC เป็นเพียงกลไกทางเทคนิคด้านการปักปันเขตแดนไม่สามารถแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้หากยังไม่มีการสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันในประเด็นสำคัญอาทิการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และการยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนซึ่งล้วนเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การเจรจาทางเทคนิคมีความคืบหน้านอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงโลกโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาเซียนเห็นพ้องที่จะยึดหลักกติกาสากลสนับสนุนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพพร้อมแสดงความกังวลต่อการกลับมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้แล้วก็ตามโดยย้ำว่าวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกและอาเซียนจำเป็นต้องมีบทบาทในการผลักดันให้ทุกฝ่ายหันกลับเข้าสู่การเจรจาทางสันติวิธีปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Hit music

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลขยับราคาขึ้นทั้งหมดมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 น. ช่วงเช้าวันนี้ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,600 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 น.ช่วงเช้าวันนี้ภายหลังการประกาศปรับขึ้นราคาบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ดังนี้โดยแก๊สโซฮอล์95จำหน่ายลิตรละ 35.79 บาทแก๊สโซฮอล์91ลิตรละ 35.42 บาท E20 ลิตรละ 30.79 บาท E85 ลิตรละ 26.73 บาทและน้ำมันดีเซลโมเดลธรรมดาจำหน่ายลิตรละ35บาท79สตางค์ขณะที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปรับราคาน้ำมันเพิ่มอัตราเดียว85สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันกลุ่มพรีเมียมที่ยังคงราคาเดิมโดยไฮพรีเมียมดีเซลพลัสจำหน่ายลิตรละ49บาท25สตางค์และไฮพรีเมียม98พลัสจำหน่ายลิตรละ48บาท44สตางค์ทางนี้การปรับราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสะท้อนต้นทุนพลังงานและความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,600 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,600 บาทขายออกบาทละ 65,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,293 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 66,600 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันจะแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: ั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook B&T Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

วัสดีในช่วงกลางวันด้วยนะครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่กับเจภัสวัตครับครึ่งชั่วโมงฟังเพลงด้วยกันนะครับพร้อมกับฟังข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ด้วยเรื่องของการสูบบุหรี่ครับแน่นอนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าก็อย่าไปกระทบแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นเนาะสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองแต่ว่าควันลอยไปกระทบเพื่อนบ้านเนี่ยล่าสุดอัปเดตกันนะครับมีความผิดเข้าข่ายแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเจรจาพูดคุยแล้วคุณยังไม่หยุดแล้วก็สามารถจะรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็นำไปฟ้องได้นะฮะและถ้าเกิดว่ายังคงเพิกเฉยและฝ่าฝืนคำสั่งนะครับสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นคุณมีความผิดตามมาตรา74ครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 25,000 บาทด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นต้องอัปเดตเรื่องราวตรงนี้กันนิดนึงนะยิ่งบางทีในเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในคอนโดควันบุหรี่มันลอยไปกันได้นะฮะถ้าเกิดว่าไปกระทบใครเนี่ยสูบในพื้นที่ห้ามสูบอะไรแบบนี้คุณรวบรวมหลักฐานได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในแบบที่ตัวเองสามารถทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นอัปเดตแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ

0: ม่วงหน้านะครับเพลงรออยู่เพียบเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังไงคลิกฟังได้แบบออนไลน์ด้วยผ่าน live.manforwardextra.com เจจะกลับมาใหม่ช่วงเย็นวันนี้นะครับช่วงกลางวันบ๊ายบายแล้วนะ
1: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: LINE แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 รายใหม่รายเก่าต้องลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟใหม่ทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 69รับสิทธิ์รัฐช่วยค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อ1สิทธิ์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลกำหนดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ได้แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเงื่อนไขการลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้า1บ้านต่อ1สิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าทั้งหมดโดยบินจะแสดงยอดเงินเป็น0บาทแต่ถ้าใช้ไฟเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะรับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดโดยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับ MEA ได้ทันทีผู้ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก่อนวันที่19 มิถุนายน 2569จะได้รับสิทธิ์ถึงรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม2569เป็นรอบสุดท้ายจากนั้นต้องลงทะเบียนใหม่ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อรับสิทธิ์ต่อเนื่องโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์รวมถึงผู้ที่เคยให้ผู้อื่นยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนจะต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เรียบร้อยก่อนและควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย1วันจึงจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับ MEA ได้กรณีลงทะเบียนสำเร็จภายในวันสิ้นเดือนจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังทั้งนี้ผู้ใช้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ measervice.mea.or.th/welfare ระหว่างวันที่20 กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ที่ welfareregist.pea.co.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 กันยายน 2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PEA Connect Center โทร1129ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้แก่การสร้างภาพหรือคลิปปลอมเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการช่อโกงการสร้างคลิปลามกอนาจารเพื่อทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงการเลียนเสียงของบุคคลที่รู้จักและการสร้างข่าวปลอมที่ดูน่าเชื่อถือทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์ทันทีโดยยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน และหากถูกหลอกสามารถแจ้งความได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
4: Man Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ความ

0: วังตาลโทร0910787777
1: Yeah Green Come กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแค

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบนำพลอยค่ะครม.อนุมัติงบ843 ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้เร่งซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยปี2568อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวม67รายการอาทิการซ่อมแซมคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำขุดลอกคลองและฟื้นฟูระบบชลประทานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสร้างความพร้อมรบเสริมกำลังใจยกระดับภารกิจเฝ้าระวังชายแดนใต้ผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะ
5: พลเรือตรีเอกยุวนังกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่662ณสถานีเรดาร์บ้านโคกยามูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมีผู้บังคับหน่วยและกำลังพลให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจการทางอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบเรดาร์และระบบสื่อสารให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้มอบแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในระเบียบวินัยมีความตื่นตัวเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละไม่ประมาทและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมกันพิทักษ์อธิปไตยของชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปรัชญาสิรินพงษ์ปันแก้วรายงาน
4: แล้วมาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:12 น.ที่ระดับ2.60 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:43 น.ที่ระดับ 0.81 เมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:45 น.ที่ระดับ 2.56 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 23:12 น.ที่ระดับ 1.70 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานกับ4บริษัทชั้นนำในสิงคโปร์รวม220อัตราเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,400 บาทแถมฟรีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสมัครออนไลน์ได้ถึง31กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือ Hero Save World
7: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: Hero Save World
7: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
8: วาย Hero Save
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งงานจำนวน220อัตราซึ่งเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิครับเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ขับเคลื่อนโครงการพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขยกระดับวัดเป็นศูนย์กลางสุขภาพชุมชนนายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมอนามัยร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลังบวรภายใต้โครงการพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อพัฒนาศักยภาพพระคีลานุปัฏฐากและขยายผลวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบทั่วประเทศด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS จึงเร่งพัฒนาพระคีลานุปัฏฐากให้เป็นแกนนำด้านสุขภาพประจำวัดสามารถดูแลสุขภาพพระสงฆ์คัดกรองโรคและส่งเสริมสุขภาวะตามหลักวิชาการควบคู่หลักพระธรรมวินัยโดยปัจจุบันกรมอนามัยได้ขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพแล้วกว่า 25,000 แห่งและมีพระคีลานุปัฏฐากที่ผ่านการอบรมกว่า 15,000 รูปพร้อม ั้งเป้าขยายผลสู่ทุกศาสนาเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับชุมชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์และประชาชนพร้อมผลักดันให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางการสร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ Run Forward Extra We play all the hits Hit musicHit music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างรั้วชายแดนส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างรั้วชายแดนส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
13: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนและคณะร่วมประชุมศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีณกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความมั่นคงชายแดนร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวให้การต้อนรับพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและบริเวณแนวชายแดนรวมถึงรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆโดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการรับมือกับปัญหาท้าทายในปัจจุบันได้แก่ปัญหาการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัญหายาเสพติดและการรักษาอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบ้านแหลมหมู่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีรับฟังบรรยายสรุปงานก่อสร้างและตรวจการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมจำนวน11โครงการให้กับกองกำลังบูรพาก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะร่วมประชุมศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดสระแก้วและมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วต่อไปพันจ่าเอกสหบดีพานาถทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
3: และมาปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับด้วยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:37 นาทีที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:03 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:58 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 นทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ชิดแจปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อูชิจาแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: จกิน .com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เยกรินคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: 02-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันดำเนินการนับคะแนนใหม่หลังพบการทุจริตและแก้ไขคะแนนพร้อมยกเลิกคนสอบได้ที่ขาดคุณสมบัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐขอรัฐสภาอนุมัติงบ 8.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐรองรับภารกิจสงครามอิหร่านท่ามกลางเสียงคัดค้านความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีการตรวจนับคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่หลังพบการทุจริตและแก้ไขคะแนนจนทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนโดยคณะกรรมการสธ.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมและจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมโดยในเอกสารมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักคือ 1. แก้ไขคะแนนที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 2. ยกเลิกสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคกและภาคขอโดยถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเป็นผู้สอบแข่งขันมาตั้งแต่ต้นและ 3. คุ้มครองผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตให้ได้รับการจัดเรียงลำดับตามคะแนนที่เป็นจริงและได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยไม่ต้องสอบใหม่โดยขณะนี้สธ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างรอบคอบเพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐขอรัฐสภาอนุมัติงบ 8.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐรองรับภารกิจสงครามอิหร่านท่ามกลางเสียงคัดค้านความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายพีทแฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้าให้การต่อสภาคองเกรสเพื่อขออนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.95 ล้านล้านบาทรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 37,500 ดอลลาร์สหรัฐและจำเป็นต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรักษาขีดความสามารถของกองทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่างบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการเติมคลังยุทโธปกรณ์และกระสุนการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารโครงสร้างด้านความมั่นคงรวมถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสถานเอกอัครราชทูตและฐานปฏิบัติการของสหรัฐในตะวันออกกลางและเอเชียใต้พร้อมย้ำว่าการลงทุนครั้งนี้มีความจำเป็นเพื่อรักษาความพร้อมทางทหารและป้องกันไม่ให้ประเทศคู่แข่งมีศักยภาพเหนือสหรัฐอย่างไรก็ตามข้อเสนองบประมาณดังกล่าวของนายเฮกเซตเผชิญกับแรงคัดค้านจากสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตซึ่งตั้งคำถามถึงภาระค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของการทำสงครามขณะที่การพิจารณาในวุฒิสภาเป็นไปอย่างเคร่งเครียดและมีการโต้เถียงอย่างดุเดือดก่อนปิดการประชุมหลังใช้เวลารวมกว่า3ชั่วโมงครึ่งปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยฝั่งตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้ชาวเรือพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่ง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ลดภาวะแทรกซ้อนยกระดับคุณภาพชีวิตอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้ประชาชนกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและล่าสุดได้ครอบคลุมการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยการผ่าตัดมีเป้าหมายเพื่อลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินด้านสุขภาพอย่างรอบด้านทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมประวัติการรักษาและความพร้อมในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดสำหรับผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปีและเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 เป็นเวลา 6 เดือนก่อนเข้ารับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพและทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าพัฒนาสิทธิบัตรทอง30บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ตรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
12: Listen to Man Forward Extra everywhere you are. FM 88 online manforward.com.
13: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

Save Your Tears นะครับเวอร์ชันรีมิกซ์ของ The Weeknd แล้วก็ Ariana Grande นะครับทักทายกันในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับสวัสดีทุกคนด้วยเจพัชรมาแล้วนะครับในช่วงเวลาเย็นๆเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันนะฮะพร้อมกับเพลงที่คุณฝากเข้ามาได้ทาง LINE @manforward เพียงแค่พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะฮะแล้วก็เลือกเพลงเพราะเข้ามาได้เลยแน่นอนว่ารวมถึงเพลงที่คุณคิดถึงกันด้วยนะครับตอนนี้แต่ละคนอยู่บนรถกันเดินทางกลับกันหรือว่าจะไปเจอสังสรรค์กับเพื่อนในช่วงเวลาเย็นนะครับก็ขอเดินทางปลอดภัยแล้วก็รถไม่ติดถึงเวลาแบบตรงเป๊ะๆ เลยนะฮะฟังเพลงกันต่อครับงานนี้และนี่คือเนโยที่คุณอยากฟังและขอกันมา

0: งานจากโจครับกับ End of Beginning นะฮะบางคนก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะฮะเผื่อใครที่อยากจะดูแลตัวเองกันบ้างหรือเปล่านะฮะบางคนก็กำลังเล็งโปรแกรมผิวหน้าอยู่พอดีเลยตอนนี้จะมีข่าวดีมาบอกกันนะครับจะแจกส่วนลดนะฮะเป็นวอยเชอร์ 10% ครับจาก KC Clinic คุณผู้ฟังแล้วช่วยประหยัดได้จริงนะครับใช้ได้ทั้งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เมโซอัลตร้าฟอร์เมอร์โอลิจิโอแล้วก็อัลตร้าพรามด้วย 10% นี้ถ้าเกิดว่าใช้ไปคิดไปคำนวณนี่มันก็เยอะเหมือนกันนะ แจก2รางวัล นะครับพิมพ์เลยครับ88ตัวเลขคลื่นเราเว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @ manforward ตอนนี้นะครับเพียงแค่2สิทธิ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบกันหน่อยส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้เลยนะครับรีบด่วนครับ
1: manforward extra wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ส่งท้ายชั่วโมงด้วยบลูกับ Best in Me นะครับแล้วก็ส่งท้ายกับข่าวดีๆนะครับอยากจะเอามาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกันด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีฝันอยากให้ลูกเป็นหมอหรือว่าคุณลูกที่มีฝันอยากเป็นหมอนะครับอยากสานฝันอาชีพหมอให้กับลูกๆต้องไม่พลาดเลยนะครับกับค่าย Gen Med Academy เปิดรับสมัครแล้วนะครับเป็นค่ายสายแพทย์ครับที่ให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์เป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนนะวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้แล้วที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดนะครับฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตแพทย์นะครับแล้วก็แถมฟรีด้วยทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบนะครับที่พักอาหารทุกมื้อแล้วก็เสื้อค่ายตลอดกิจกรรมนะครับเปิดรับน้องๆนะครับระดับชั้นป.5ถึงม.3นะครับจำกัดเพียง100คนเท่านั้นนะฮะเหลือที่ไม่เยอะแล้วนะสมัครด่วนเลยครับโทร0968919399นะครับย้ำอีกที0968919399หรือว่า LINE @GenMedAcademy นะครับกดตรงตามตัวเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Page GenMedAcademy นะครับสถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่ครับและแน่นอนว่าเดี๋ยวเราพักฟังข่าวรวมถึงสิ่งที่สนใจนะครับตอน1ทุ่มตรงด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเพลงที่รออยู่ในชั่วโมงหน้านะครับงานจากโคดไลน์นะครับ Wherever You Are ครับผมกิลจี้นะครับจาก Teddy Swims รวมถึงคิวบิลจากเซตซ่าด้วยยังอยู่กับเจพัสวัตนะครับที่มันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ด Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMon Forward Extra.

0: าคาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

แฮปปี้นาวนะครับงานจากเซตครับที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตด้วยนะช่วงนี้หนึ่งอย่างที่สังเกตเลยก็คือเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินนะครับที่เริ่มปรับลดลงมาในช่วงหนึ่งนี้มันก็จะแพงมากเนาะตอนนั้นน้ำมันแพงช่วงนี้ก็จะมีโปรออกมาแล้วก็ราคาถูกลงเยอะมากนะครับอันนี้บอกเผื่อว่าใครที่จะมีวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีอาจจะลองดูโปรในช่วงนี้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดได้ในส่วนหนึ่งของการเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนกันคือพอถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวไหนเนี่ยเดินทางแล้ววางแผนเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของกระเป๋าตังค์ค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะต้องออกอยู่แล้วเนี่ยให้มันสามารถคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับฟังเพลงกันใหม่ดีกว่านะครับสำหรับงานนี้นะฮะเอลล่าแลงลี่แล้วก็มอร์แกนวอลเลนนะครับเพลงนี้น่าสนใจมากๆ I can't love you anymore ฟังแล้วชอบขอได้ที่นี่มัน forward extra FM 88นะ

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อนะครับใครที่ขอเพลงอะไรมามัน forward extra เจรอจัดให้แล้วนะHabits Stay High นะครับงานจากโท

0: แล้วก็ Ariana Grande กับ Hate That I Made You Love Me นะครับเพิ่มเติมเพลงได้นะพิมพ์88เป็นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward นะครับกับที่นี่มัน forward extra fm 88แล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสานฝันให้กับคุณลูกนะครับที่อยากจะเป็นหมอหรือคุณลูกก็อยากจะเป็นหมอนะครับอยากจะทดลองเป็นหมอจริงๆดูไหมค่าย Gen Med Academy ครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับเป็นค่ายสายแพทย์ครับที่ให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์เป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนเลยนะจะเกิดขึ้น1แล้วก็2สิงหาคมนี้แล้วที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับให้ได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลนะครับศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตแพทย์และแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมกับรับวุฒิบัตร3ใบนะครับที่พักอาหารทุกมื้อและเสื้อค่ายตลอดกิจกรรมด้วยเปิดรับนะครับน้องๆระดับชั้นป.5 ถึงม.3 ครับจำกัดเพียง100คนเท่านั้นต้องรีบหน่อยนะครับเหลือไม่เยอะแล้วด้วยสมัครด่วนเลยครับที่เบอร์0968919399หรือ LINE @genmedacademy นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page genmedacademy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะครับลองคลิกเข้าไปดูกันนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรจากนั้นเวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่22ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่26ถึง28กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะกำลังจะเปิดงานจาก Taylor Swift กับ Elizabeth Taylor นะครับสำหรับเจ้าสาวป้ายแดงคนนี้เนาะผ่านไปแล้วกับงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับแต่ว่าก็เป็นความลับอยู่มากเหมือนกันมีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับจากการรายงานของข่าวแล้วก็สื่อต่างๆบอกว่าของชำร่วยในงานแต่งของเทเลอร์แล้วก็ทราวิสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าปักมือแบบหรูหรามากๆเลยนะครับสีงาช้างแต่งขอบด้วยลูกไม้นะฮะแล้วก็จะมีการปักอักษรย่อของคู่บ่าวสาวTTรวมถึงวันที่จัดงานแล้วก็ข้อความระบุสถานที่นะครับอย่างนิวยอร์กแบบนี้ด้วยดูเป็นอะไรที่น่ารักนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีแบบหลุดๆออกมาในสื่อบ้างแหละนะครับสำหรับของชำร่วยที่เป็นงานแต่งที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆอีกหนึ่งงานนะครับกับคู่รักคู่

0: วันนี้หมดเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กแล้วนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับกับเจภัสสวัสดิ์นะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยนะครับยังไงฟังเพลงกันต่อยาวๆคลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra

music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสู่พระราชพิธีสำคัญสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติสำหรับการฝึกในแต่ละวันแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่รอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนเวลา 10:00 น.และเคลื่อนผ่านสะพานพระราม 8เวลาประมาณ 10:20 น.ส่วนในรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนเวลา 13:00 น.และผ่านสะพานพระราม 8เวลาประมาณ 13:20 น.โดยประชาชนสามารถเลือกจุดรับชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคม2569การฝึกอยู่ในช่วงการฝึกจัดรูปขบวนย่อย3ริ้วจากนั้นจะยกระดับเป็นการฝึกจัดรูปขบวน5ริ้วในวันที่24กรกฎาคมและระหว่างวันที่3ถึง6สิงหาคม2569ขณะที่วันที่7และวันที่10วันที่11สิงหาคม2569จะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความชำนาญและความแม่นในการปฏิบัติก่อนจะมีการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายในวันที่12สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมย่อยในลำดับต่อไปกองทัพเรือจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าชมและบันทึกภาพความประทับใจของการฝึกเรือพระราชพิธีได้ตามพื้นที่สาธารณะริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและขอความร่วมมือเลือกจุดชมที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกฝ่ายต่อกันที่ครม.เห็นชอบกำหนด12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคงวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนตลอดพระชนชีพภายหลังการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เป็นประจำทุกปีรัฐบาลจึงเห็นสมควรกำหนดวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยควบคู่กับการคงไว้ซึ่งวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีทั่วประเทศ ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: ที่บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีก

0: ศวกรรมและไลน์แอดแม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคม 2569อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟัน
5: อ
6: ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญทั่วประเทศและในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงวันที่28กรกฎาคมณท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสำหรับในช่วงเย็นของวันเดียวกันจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณท้องสนามหลวงพร้อมกันกับการจัดพิธีในทุกจังหวัดและสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศตามความเหมาะสมส่วนวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณสำนักพระราชวังนอกจากนี้รัฐบาลยังเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปารมาภิไธยวปร.การจัดสถานที่ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ปิดท้ายข่าวกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกเสียงฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่โดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและจังหวัดตากขณะที่หลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเช่นกันส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่ในช่วงบ่ายถึงค่ำด้านทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะ Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชาร์จพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวยาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

การแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบาร์กูแลบและโทเมโตมัชชาบาร์28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว
0: ่
1: า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Hit after hit Zero skips All energy Munford Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: was just like a song when we were young.
1: This is Mumford Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88, online, manforward.com.

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: มี

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ้ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: อย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: ทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra Music non-stop

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: with more hits. Run forward extra.
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหน
1: ก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน
2: MacBook Neo
1: ดาวเพียง 2,990
2: ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุ
2: ซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ที่นิยมพาณิช

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: โดยธีรธรรมมังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777